จนกันไอ้กับเปรย์มานี่กว่ามิดมามานี่ควันนักกว่ากับีบาคุยรันLas palomas de aquel hermosísimo lucero.